0: ว่าพุทธก่อนในตัวนะซิงนับเป็นชั่ว
1: Repeat engine 3 back in service, AMR interrogation.